0: ูบจริงหลังกับขันไรอ่ะไปเบอร์สถานกับบุรีขมายสิบกับไปเบอร์สมาดัชชิงหัวอู้ขับไปอามาไปสนาเอลสิการุปนะฮะขับไปเกะไก่เชไก่ไก่ไก่ถงมาปะน้ำมันอีกทีอ่ะน้ำมันเกะ decision making position จริงนะไก่สิไก่สระดิดัชไก่สิเกตัวรู้เกี่ยหายคนอินกันคุบมนุคนอามันเกระอินน่ะนี่สิสัตว์ขบสิไก่ที่เข้าสิเล่นงาสิมาไอสิเนี่ยฮะสิคนะงาสัตว์รังไอบัสินสกีน้ำมันเกินเนตเซนเนตเซกีระคอมมูเรชันซะอันกลายมนุษย์ขัดสิหูหาบักนี่ทีไม่ที่ได้เกินหัวเด็ดรังหัวโอปนังโกยินหัวดิ้งอ่ะที่ได้เกี่ยอามาเป็นนักไถ่เดมาที่ได้เกี่ยกรณีคอนดอมสกอตีเล่นไซส์ดีสาวที่นั่นจะคนอ้ายปนักนี่ทรัสต์ค่ะที่ได้เกี่ยมีปรับที่อินพุดิสที่ได้เกี่ยงเกินหน้าปัตตานักอ่ะขับเป็นน้ำมันปะกัยสิทธิ์สุนทรภูสเกตุรุงอาศัยฮาวต์เมย์ที่น่ะวิ่งน่ะวิ่งกันน่ะแพลตฟอร์มสิฮาวส์สิ่งที่เดซี่ที่เนี่ยสิสินาได้เกี่ยน้ำมันได้ตุรุเซเลบริชันสเกฮะโอ้ได้เกี่ยสิ่งที่อุบุตสิเกอันตรายต่อมาฮะเนี่ยเกี่ยตุรุกรุบิเกติสปอร์ตแมนทุสิ่งอาบุกรุกุนอันตรายสังหารน้ำมันสินาได้เกี่ยกว่าฮะอีฮไฮสกินวันนั้นซะฉันจะสาดดิทไฮส์ตรงมาไม่คุณนะน้าอาสนะขอรับนิทรัตนะที่จะรับสาดดิทไฮส์ตรงมาสาดนิวันนั้นที่ไปยิ่งซะขับไปตระจิตาต้นต้นกับก้าวสกินเนนัชเนลเซสกีระนัชเนลเลเวลยี่กูคอมมูเรชันซะซีนัชกีระเอเวอร์ซินฮันุกจุกุนอันกานิตซีซะที่จะเซเว่นรีชันกูGenocide na research da kuti da kuru ni mchungu wa kuti to seven region ka affected region seha. Siku jenga region kani prioritize se. Chisni hana commemoration seha skau. Oi kini na seven region kung affected community kuhanga ku na kachang. Hawe chini na seven region ka identify chini kini issue base issue nani chronically ko eti.Tai na ni kona kaise hoa kuna tai si jeni consensus ha si jeni satu affected community ku ne seven region kahu nana nini tai kata kani itu ma ngapunsa agree ha si jika identify si ibe semua tam region kahu oh my god ngahero runci ngano ngahero run hangku ngaka identify si keynotes ngantinga.从我困大家讲，你啥子来？你才明白是个，马蒂奥丹汉诺提巴 ，acknowledge， 是 national 故事，那里嘛 ，SND 的乌青那里嘛是，那边安萨困 ，not addressed 嘛，波波提巴 ，not 那么的乌苏乌，搞得黑的黑东西子，阿妈不是那个黑嘛，从啥阿胡是个，大家都还要胡哈的咪嘞，你是是那个。你啊，他用本物的细菌，细的菌，细菌，我那他用什么？他不到可能是给 acknowledge 这个菌 ，communicate in one， 那么 one，hundred one， 好了的 one，govern one，communicate the chief veteran kido， chief struggle kido， 你把好多查查好什么？我们的查好是 urgent matters， 那我那 struggle kid，exile kid， 那是的，他们 inside kid 呐 ，Maria 嘛的嘛，是那。Angkara sina matma, orang asa kuenta commemoration sakuru. Yang ke chronicle hamut mahuna. So ngak kuen munka erkenyo, ebe banturo je comes na ikun kumu. So madin dah turo je comes na ikun, ahuwe si nientin saya sakit struggle sa. Erkenye si kira ngabahu nama na eklo ni comes ni. Kamu genocide sa erkenye si ngabahu ngarimai hubungnya ka anggup. Tapi gusla panjang. Ohangkuenasta, madinyo ohangkuenasta cawai keynotea. Ngasik ting as aromasa, hamut mahusa. Si kini nehu na rectify because ngai semua aku na sekarang mir cungcung. Si ngapki soraba, ngadi kiti di tu si. Si
1: kini kerana saya juga muka bila tangro testing ibasun sahara saat aku mami kelas ayi kabe iki diding kuan angin ayah kabe nchisking wah aku dah dimuas cesa.ที่กำนี้จะคนอรุณว่าคนอาศัยที่เชื่อถือในบาสุสเนียงควาสอาศัยนิ่งควาสิจ้านาตุรุงอัตตาลุกรุมิการกันนาดุคุณกุกัยสินโอวิสจะคนว่าคือโซ่ลุงอาบินาฮับกีมาอัน

งจะรักสิทธิ์ตลอดมานี่ดิ่งงงตรงนี้ก็เข้าหรือถ้าชนะดิสิคือเส้นทางที่ดิสิโกรธอันคุณคุยดูอิสทูเจประจันนี้ค่ะตุรุนคุ้มสิตัวรบกันทำได้ซึ่งล่าสุดนี่ดีข้อสอบเป็นใครก็เลยทำให้ทุกคนมาละกันอีนี่ดีจำโอกาวายุที่เราไม่เคยใช้โอกาสยันดีที่เราไม่ข้อสอบเป็นใครก็เอ้ยอุตรายให้นามาคนเจ้าที่นาดิสิเพื่อนอาทิตย์ดิสิโกรธอันคุณคุยกันดูอิสทูดิสทุกขันุกิเลบันทัสถ้าเกิดทุกอย่างโง่ร้ายโง่ร้ายนี่ทารีการันไล่เขาเสียอิสติทารีนี่บ้าอินคอยนารามิสเฮียอีถ้าทำดิสิทัศน์อาศัยเขาสักมาดีทารีนี่ยังใครเสียคนใครจะกอบดาวิดเฟตริกีกอบกูเบ็คประมาณใช้สติกิเรมิสกีเดชิสโกสิสกีเจโนไซต์ทราซาภาษาสิโนขบมาตมาเฮียมารีนิงไงเชสังนุยอินสัยตระเชดิซากราบดาบัตเฟดิกิกราบกุเบขมันไอสติกิเรอัลตุสกีเจนอสัยขวาดิกาอัตวาซึ่งถุงตุสขวาดาวิซีดุจกุบายอินเนจิตไตกิงว่าบารักการตมีกาเชสกีกาขันุเชดีเซอิตคาริโกเซกรอจิงเอาชุกรุงงาไกเซนนามังขันไกตุยังไกอริสเอ็นดีอาไลติงคันซัสที่เฮโดโรข้าวง่ายกายกุศลจริงทารีนี่ดีตามที่สิทธิ์จักอาศัยชอบที่สาระมันควานมาขันิสตาสักว่าที่ทวสันสติมินิสตรีฟรานซ์กับพวกพลับไปคิดเสียทายงานเขาจะใช่เกี่ยวกับอริสนี่ดีตามที่สิทธิ์จักอาศัยนั่นมาที่เฮโร่คุณดับทารีนวากุสาอุ้งที่เชื่อใจเนี่ยบัตรคุณงานคุยกุ้งโอราฮงค่ะที่ได้ยินคนอันตัวออกมาที่สันนิษฐานว่าในนาฬิกาสิ่งนี้สิ่งที่ทุกที่อันนี้นาฬิกาหกอุ่นหายตับดูเป็นตัวยึดเกี่ยวที่เอาทุกอย่างไปทุกที่ถ้าสมัยนั้นคิดได้ขนาดเช่นที่ชั่วชั่วมาดิฉันก็เช่นที่ชั่วชั่วมาสิ่งที่ทุกที่สวัสดิ์นะอีกครั้งที่ตัวอย่างนั้นขนาดดิฉันทำอาสาไปที่ที่สกินิทุกที่นั่นคือไอ้ที่ทำอุ่นดีฮอร์นครั้งสั้นนักที่ชั่วชั่วที่อินดักขารีกันตุนสินสิไม่คุ้นเจนฮัลโหลกูมีเชสต์อินดักกูเอาที่ขารีรามีที่นั่นก็นี่ทำดิฉันทุกอย่างอาสาสระอุ้งว่าเสกเงาค่ะนี่ที่จำที่ท่านจะทำนะไม่ได้ขนุกขยิ่งอุ้งว่าติดการันต์ไอ้ที่นั่นอีกคำพูดที่สันนิษฐานที่สิ้นสิ้นโอเรสที่ก้าวโดนเลี้ยงสัตว์ท่านที่ตระหนี่การคุณนักมุ่งที่คนจะทำที่โอกาสมีอันจะคนนี้นะท่านจะจริงดีโอ้มิสเตอร์โอ้นี่รักโอ้ที่นั่นสัตว์มาดีไปก้ามันใครละชอร์สินดีโอ้สกุจักรีตระมิสกี้อีเนี่ยคุยเจนังหอบนะมีไปฮะตัวอิสคุณทันก็เนี่ยสวาบิตัวอิคุมาตัวอิปัลจูนนะมีไปอัปตัวลาซับทารินียุโรปียนอะไรมีเรื่องยุโรนนั่นนะพี่มาทารินโอนาทิสุครุกุนไอพนาติรามีที่อีกทารินอะไรนั่นตัวอิสที่สวาบไอ้นกวัสข้อกลายเป็นกว่ามันตัวอิสนารามีขารีอีกทารินเนี่ยสวาบไอ้ landless people's movements ทินเซทารินเนี่ยเราไม่นั่งมังคับงานไกลเกินไกลอะไรสิเฮเดอร์นเขาหน้าสิไกลตัวอีสจิ้มกันเขาว่าเส้นหัวบางทุยามาในขนมันในสกุลจะดีกว่าคุณการตัดสินนั้นอิงกริปนายอุยพาร์ลเมนต์สันคุณตัวอีสนี่ดีเจเนสัยความขารุกจินีดีสติสถ้าไปจะอุยมีเจ้าวีดีมันไปสตาร์มาลงตาไทยก็อีกที่กินงานก็สันไอ้คำสตาร์บิทลงตาไทยก็นั่นก็ที่กินงานสตาร์มารินทบลงก็ถอยตัวมาอเมริกานี่มารินลานาไอเบนี่สวาปไอ้หัวเรื่องอะไรที่ดีสักเนี่ยใครดีมาเขาไปตาเอาดูอีตาเกี่ยขารีตัวอย่างถูกขับเสกขึ้นที่นั่นขับไปนี่ติดขับมาคุ้มีแบบขับเสกอีกอย่างนี่ดีอีเชสตาสตันนิ่งเองสินเทซ่าถ้าคุ้มเฮียคินดีอุ่นกับยามันละเกี่ยวกับงานทรมาที่สารังอรัสคัมส์มาไม่ใช่ว่าง่ายใครที่ตัวอิสวันเวสิสิทารินอันตรายภัยสกีนั่นมาเชื่อเราคนที่ความตัวอิสนั้นวันเวสิฮันุสิตาลคุณคว้ารักเก้าใครคนนั้นใครที่เอเดทิ้งว่าเอาอิดานี่ดีที่สุดแล้วสันนิษฐานอิสุนซาตอนสิบะนั้นเฮียนิ่งกุ๊กคัมส์ทัศน์น่ะอุ้งกี่ยมันนามาสตารมาทารีเซอีดาครุฑทับเซเดนดีนายทารีทารีทันเซทารีเซดีรีทิตาสุราสัสิกาเซดีรีซิงอันนี้สินดาเก้าริสกาจำริสิทัศน์อัสขนุกการันอาสกัสทารีติสิกันอาสีนามาเซโรคนารามิสกัสเล่นทายนัสคาริรามูทีคนดามีไอเทอร์สอันเซพาร์เลเมนต์อันนี้อุตาราสคารามีเฮโรคนันอินดิเซซาอัวนามาคน

0: Yeah, kaw ro ne swap nga ida ke khari uning hope ni tam aristip na ni din oish nga da khari ko bap chi ngai khas kha kron hua chi khang ha sa sip ni ra ko se khari ai ko de kro ma ku ora ai ko de swap nga ka ai ko wa ku hi a khari ko baba ke a ai ko ku tui mister harobe on pa ji pin joanas voice kha ka sin da ke ra na ma ko baba ko mai da da ni khani di nga kai a ke khari kru ซีนิเชนโอเคครับครับเทปที่จะมีชนะที่ตุยสนะสักคราวนมาครับครับอ่ะโคตาซาครับชนะซาดิดิไกมิสทรีเกคลิปที่คุณว่าไอ้ชาเบกิเรฮงอ่ะจริงไอ้ฮงอ่ะซะครับดิจะมีชนะสนิทอันนี้สิใครนะปารุสนะสนิทคอมเมนต์ไอ้ดิคุณว่าซะชาเบกิเรเก็บโอเคครับดิดางาสไอ้ที่มีที่ครับอ่ะจริงครับจะมีชนะซา ดังนั้นไอ้ที่ดาเกนิคารุที่นี่ใครตามคำนี้ใครที่นี่ใครอะไรตุยตุสับคำนี้ที่ดาเกคุรุสะสมตาที่ได้เกนิโควิฮวาสนาที่อารุสนาคำเซที่ดานิโควิกาที่นี่ Omakai, cita nece koi e miba ka, ngaba taning an, ngaba kaida apa, amosi. Aske on oke ke Mr. Jonas Web, haru web di kuau on seikin an sei, kiri web di kum wasa hong a, tapi si aim teru terusa si lagi. O type a kabe web di season ku, kaka hunete ra, ora ting ung kuau.
1: ตากงสิบันนี้มาตัดอีกไก่มิสทรีโอเคป่ะเนี่ยมิสเตอร์คุยมันทุกคนจะนั่งอยู่ในไอเซียมซ่ามาเรียกสักคนเดียวกันอีกพอจะเดือดเสียอ่ะนะข้าน้ำคุ้มดังไอ้ใบขบไอ้ไก่แข็งจริงไหมเลยไอ้เด็กก็ไม่เสียงเฮาหน้าสิไก่ตัวเด็กคนน่ะจ้อนน่ะใครเด็กโคเรกบ้าบ้าเนี่ยกบ้าบ้าจะช่วยไงอ่ะมาสิเนี่ยเราก็วันกันง่ายกันฮะเดี๋ยวมา เนี่ยก็บอกถ้าที่เนี่ยคุณครูไอ้เก่าเดี๋ยวมาคุณไม่ยูนัมสตาคุณค่ะนั่งหาภาษาตัวก้าวค่ะซีดาโต้หัวหัวใครคุยกันเนี่ยแบบครูใจกันใครรักกูอ่ะไอ้เบลใครทราบว่าคนเรื่องโอบาดามีรู้มาใครมิสเตอร์กูครับเอ้ยซีเก่าทำไปทำมือหัวอับสาร์เลย
0: ซีตัวเร่ที่ตัวมีเร่ซีใครซีใครกันกันมิสเตอร์จอมกับซีเขาไม่ใช่ก็มาซีสักคนดีกว่านะมีบาร์เร่ว่าดูคนหัวน้ำมันหัวหายงอมนะเนี่ยก็บอกว่าจีตัวง่ายที่นั่นเราก็วันค่ะทับบุษะก็บอกว่าตัวมาคุยกันก็ได้ตัวน่ะเนี่ยก็บอกว่ามาใครกันกัน
1: ยากก็รออะไรที่นั่นมิสเตอร์ค่ะมิสเตอร์เจอร์มี่อาสคุยมันนี่
0: ใครกันกันสมิริมิสเตอร์ข้าก็เชื่อใครสมิสตันเทคโทรกุสัตซีที่ทำมาคู่อะไรใครอันนี้สวัสดีใครนั่งมังเขาหนังองดิบที่เป็นอะไรไอ้คุณสวัสดีนะอะไรข่าวอะไรที่สารดีเอาหน้าสิ่งองดิบอะไรดีกับมิวใจนิ่งก็สนาอีนั่นอีข้าก็สิในที่เป็นอะไรไอ้คุณครับไปตัวกันชั้นุสิสักคุณเป็นห้าสิที่อีดัสสุนัตสิสก็เซนอะไรเอาหนังองดิบที่นี่เขาสิสวัสดีนะครับก็แบบชิ้นเขาสิ่งมีคุณนัสตาร์มาอะไรมีเร่คอยยังอีดิมเขาหน้าสิ ซึ่งอุลุสวัตมาเองเกะขาหายมันมาหน้าวัตมาเองคำมาอาอีซึ่งดังอันใครสกินมันมาหน้าวัตมาเองเกะสุบสิระคอมเตวิคุยเอาส์เอาสังคังเอาสิเป็นลิซาซึ่งสังคังเอาสิเป็นบ่าเขาจาระเร่ทำไมดิท่าที่ได้สักเดือนสุดาซีมิสเตอร์เจเรมิอาส์คุยมันอาคุมาคุอาราวาใครสามิสตาวน่ะนิ่งอุสตังคาริซาสังอุมสุสสาระเขาเรียกว่าเซ่อันอุสติมิริบายบาย